0: ยคุณแนนข้าดอกมามีอีแบแวกแบนะคุณแนนเดรียลแบไปคิดมั่นในบ้านแวร์ระดาเด
1: ็ก็มีตีริคมเจ้าอันเลยแบแวกแบตีริคม
0: เกตีสลิมบิวตี้สลิมบิวตี้มันเป็นยี่ระสลิมอันซัมมาแบเนี่ย
1: เบ็ดแก่
0: เอ้ใกล้ที่แบบเนี่ยคือชัวร์กับเจลิแวกเงียบเอ็งคุณไงนี่อันที่กับชัวร์กับเจลิ
1: เป็นอะไรเล็กอัดบอลอะไรเ
0: ลย exactly เป็นเล็กอัดบอลเลยวุ้ยเอ้ exactly งั้นเราบุญแน่เนี่ยอันว่า
1: อันด้านยังคำว่าคิดมีอะไรเงี้ยคิดอะไร
0: มีอะไรเงี้ยคิดมีแต่รมาเอ็นนี่พี่แอนนี่ตัวรู้อินกับแอนนี่ก็แวกมาดิช่วยยาด่าเนี่ยน้องเอติการ์เลวันแบบเนี่ยโห
1: ว้าวเจลิเอ็นนี่
0: โอ้ชอลเดินกันโอ้ชอลลดที่ว่าดับติงกันตาร์เว้ยงี้นักเลยเลยว่าตาร์เว้ยมันเดินเลฟทิสฟูดูเดย์บัดอิตเตอร์ชอลเกิดมาเพียร์แต่ลูดี้มันบอกว่าอยู่เย่เย่บัดแค่นั้นบียูร์เซลฟ์นั่นนี่แค่รู้ชิมิแค่ที่ actually อันนี้ชิมิในเพดงเบอร์นิกาจะเข้ามากันแค่ดูดูรีออดก็จะมาดงวักจะแค่ได้วันออดเมียร์ล็อกเรียมียนออดเมียร์ล็อกเรียจอมก็เนี่ยร่วมมีชิมร่วมมีชิมร่วมมีชิมAnd you know that someone, the mind is focused on the phone. Kirin look at the TV and we're like, ah, you're not watching. Kuno bolu kacir. So, manu pebe.
1: Yes.
0: So, take a jamu kanima. Kawa wa breaking kin point ma anamiyo ni. Yende time gong duong tiyan lo ke pol. So, yende nan ke kenyo. Nene yobu kama no yi ti bal ne. An bere mea nana yobu kama an guwa ti bal ne. Man ke lo wati ni. Mien wa biri ma miya da wari.เงี้ยเกินมาไว้กว้างในเวงในเวงมาจุงกีวีมาเด็ดเงี้ยมา something มาเงี้ยกับการปัดเบแตก and in this world people fail to understand what is love
1: and where is it
0: and where is it
1: yeah.
0: and where can we find the love you can find the love but you cannot find the love exactly that is
1: yes.Wa no way ma argue about Selena Gomez ma waje come and get it.
2: This is the Love Theater on Rapa FM 88.3.